0: ทางขึ้นมาอีกน้อยที่ขึ้นมาติด
1: Agreed. Heights at Bateman for a deer on the ground, possibly injured.